ทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมย์บาหายเมย์โบนหรือหายเมย์ตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมย์ลำหายเมย์เสาหายเมย์ใบหายเมย์ตามหายเมย์จินบาเมย์โบนเมย์นะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมย์เสาเมย์ใบเมย์ตามเมย์จินเมย์และ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเหมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเหมื่อย40โบนเหมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโหมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับ

นะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบาบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กกายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กกายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายกายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่ส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนกายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋ากายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่

0: ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบากนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก๋อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโวยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโวยโตยเหลยจงโวยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับ พ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยนะคะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่ง นอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
3: ช
0: ั่
3: วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
3: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
3: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
3: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
3: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
3: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลัก
3: ะ
0: นะฮะแต่พ อกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามามซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
3: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
3: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
3: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
3: โอ้โหเยอะมาก
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทธะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาจึงเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้า
4: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตันน้อยสุดยอด
8: ตันน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: 用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: ไทยอันโม不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是智慧将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมเป็นต้นไป

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาชริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国仿品的皇家夙愿殿下将

0: 泰国布料进行现代化应用，使洗衣制衣来都受到国内外市场的欢迎，并创立了品牌 Siri
1: วันนาวรีเดนเซียหายทีชูเลอร์各种理念和方针，鼓励社会各家穿着泰式服装，聚众联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广经纬艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คน และจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางอ่ะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถรางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
5: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียน

0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
2: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
4: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
4: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
5: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
2: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
5: ได้เลย
4: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
5: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูล

0: วทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตพอเราพยายามหลายวิธีเรามันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการเขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านสายน้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านสายน้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนสายน้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนไซน้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: อาจารย์ยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมที่ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มี

0: สวัสดีค่ะ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
2: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยะนีเทียมอัมพร
2: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
3: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับเจริญชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremonial Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aimed at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: เป็นบรรยากาศนะคะที่บริเวณของพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสีลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสีลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเดินรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
2: ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขกลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวตและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
1: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นใน
4: นนั้นโดยเป็นสองพระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะ
2: สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์8:09 นาทีถึงเวลา8:39 นาทีค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นโค้งชัยและหลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พรามจะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพรามพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
4: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 นาทีค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
2: ค่ะหากหยิบได้ผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
4: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้าหกคืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
2: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ นี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะและการซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปดวงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจึงที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
4: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ
2: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
4: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
2: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
4: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

0: ประมาณนั้นครับถ้าต้องเป็นตัวประกันนะ
1: ขอเดชะขอร้องพระบาทพระเจ้าของทุกท่านข้าพระพุทธเจ้านายกท่านท่านผู้ช่วยนายกท่านผู้ช่วยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าทุกท่านขอเดชะ

ราชพิธีพืชมงคลสรุปพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: นี้นะคะพระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับโดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หับทองและคู่หับเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะปัจจุบันนะคะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสัตว์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หับทองและเทพีคู่หับเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หับทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หับเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
0: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะยาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญทุกปีค่ะCenter of the yoke is a Garuda brass beam, the Inalga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on the lotus base.
0: ถือพระแสงประตักพรามบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพรามจะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึก
2: ตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
1: โดยในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวม9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัตรหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาเลิกเอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
2: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
1: จะได้ยินการระโคมดุริยางดนตรีในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะบดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปี่พาทย์พิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉานนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
2: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถซึ่งมีชุดองค์ประกอบดังนี้ค่ะสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
1: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลี

0: จะเรียกว่าบุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพันนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลพืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
1: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันกอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ99หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันกอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันกอขอ6นั้นเป็นพันข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันที่ทนแล้งได้ดีอีกพันหนึ่งค่ะพันกอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบทงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันกอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันกอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันสุดท้ายคือพันกอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระ

โบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประทานพระราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันไถหว่านนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระโอสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าโบสถ์พราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าเจวิตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันแต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดา2พระหัตถ์นะคะพระหัตถ์1ถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์1ถือแส้หรือถือพระขันเทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจวิตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ

ูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะขณะนี้ขึ้นสู่รอบที่7แล้วนะคะโดยในพระราชพิธีวันนี้ค่ะเราจะได้เน้นถึงความสำคัญของข้าวนะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชำระ

ลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

ลำดับถัดไปนะคะอีกสักครู่ค่ะเมื่อเวียนครบ9รอบไทยครบ9รอบแล้วนะคะทั้งหมด9รอบค่ะพญาแร่งนาและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีทั้งข้าวและผลไม้ส่วนหากพระโคกินถั่วหรืองาค่ะพยากรณ์ว่าพลาหารพระสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวน

0: เป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสี่ยงทายของพระโคค่ะ
1: จากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมดรอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดะบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

็ปลดแอกพระโคเพื่อเตรียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระพลาที่ประทับรอเสียงทายของกินเจ็ดสี

ำหรับในปีนี้นะคะกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกกระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือกระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่กระโคพอและกระโคเพียงค่ะส่วนกระโคสำรอง1คู่คือกระโคเพิ่มและกระโคพูนสำหรับพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีอายุ14ปีพระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกินเจ็ดสิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกินเจ็ดสิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะ

0: อุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โพศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

าร้องทูลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจ

เจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัดจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์
นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสา

ากรโรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสากรบริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสากรเครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรดนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทับสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพืชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการยาตราของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ตุที่การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะโดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาด

พิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดากล่าวว่าวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็
็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกด้วยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนยังมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะมีทีมอังคารและคุณกมลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
3: ชนะฝ่าชนะ
4: ฝ่าเวก็
3: อาจาร
4: ย์เวก็ฝ่าเสีย
3: อ๋อมันก็สนิบาร์แล้วปุ๋ยอันหยาบเนี่ยวัยนุ่งมาอันหยาบจูซ่าวัยจุ๋ม
4: เจ้าสมุนดีเจ้าสมุสิจ้าสมเนี่ยเลยนะมั้งตัวแม่ใจนายกี่วันเลยเอเจ้าใจเนี่ยเลยชีวิตสันนิบาตสันนิบาตปัจจุบันตัวแม่มันตั้งใจนี่เว้ยเจ้าสมุนดีเลย
5: เจ้าไปอยู่สมุสิจ้า
4: เดี๋ยววันนั้นก็จะก็เจ้าเจ้านั่งดูท่าทางสังเกตก็จะก็เว้ยมั้งบินส่งใจนี่ตายไม่เดียวเว้ย
3: รู้ดีน้องมันมาเลยฮะรู้น้องมันมา
4: เอ๊ะทำไม
3: ล่ะฟังนี่ไปเลยdua setelah tu mana saya ya jaga nya na chen dan na ma ya na ma na gir ba ananda ga ya tu kada yu mo ro de ma pre ju ga ma ta ba ya nya jo ma ta yu mile ju thar ju at na ar ju at na thar jo ma mile ju so sama se ju ble ko na kon sa jo ma shu mo ka ha shu ma na thar ja tan ya babu mo jo na pa re mo 5 ga yu ab na le mo le ma ta ba ya mo jo tham ya mo jo da la ले बाबी ना पुज भी आनी वर्ष पति का पुज भी आनी हुआ बार वर्ष तो माधाई हुआ है
6: अजीता मालकी वो भगवान कृष्ण जी दादा खाना तो नहीं सुना ना खाने में हो वो जी दादा ने तुरंत दोसर के नाम बिजे अब सो मनो वाले की भगवान आये सो बिजे की कजीता फिया मलो गया मलो भगवान फिया मो अदुने आत्म है भगवान सुना इधर सुसमस्या का वो भगवान प्रसाद बिउदी जल बिने जल बि प्रसाद बि उके उता मन शान्त ज्यामे उके ठिक ज्यामे भगवान उके शक्ति तै उके जन जे रक्षा दियो आ नापा जुसा जिता व दिन दिन खाइ हेला व खाइ बोले जिता भगवान जिता मयल खाके मते प्रभु जिता साधारण सकेस्तन शान्ति सेकु जिता दियो द खाके मते प्रभु तैले अब खाओ त नि म हो आठते अन्तर्मुखी अरे सास शक्ति जगा
5: And she feel like this?
6: Why we let Matyamsani? Pawana was so big a cake. Okay, why we let Pawan was socked to them.
2: Penti Rukandiwa Kantang Toa let Tatang Kong Rang Song Nan, Japlin Pampetam Ong Tape, Tilong Ma Pratap Nine Pan, Dilma Telakun, Samat Unturned Tape, Hilong Ma Pratap Rang, Dai Lai Ong.โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานีมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล่ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนใหเรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคจินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: สีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิลาสวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขา

0: ต่างส่วนผสมก็คือไม่ได้
1: มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
0: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
0: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกอะไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
2: โอเคนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะคุณแม่
0: ค่ะ

0: ขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: ไม้สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นประดู่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะค
1: ุ
0: ณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ดีค่ะ

0: ถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ี่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้
1: ค
0: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
0: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือ
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนนเอาก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนเอาก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะนะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็น
2: ผงๆอย่างนี้เหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วผมเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
2: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
2: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติน
0: ี้ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมว่าใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนาม

0: ปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆอันนั้น
1: ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
0: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
1: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงไม้น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงสบาดอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Thai Tone อยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จึงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

อับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปะติคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายา

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุกโคมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมี

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพ

ันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิ

โหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์

ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะ

0: ไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติแต่ทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำ หรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญจน์แล้วก็ถวายได้สายสิญจน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสัญญาณให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศ และการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตราอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมาย

คุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าแป้นม้าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่2นี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะ

และปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะโยยุ่งคุณผู้ชมคะโยยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ยอหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะโยยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถอถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององัวใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระ

0: ค่ะวางไว้ตรงจอจอค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแป้นม้าแป้นม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะโน่นกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะโน่นกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกข่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นข่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ข่อยต้องการเครื่องใช้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ข่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ไปเอาเสียม1อันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
2: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่ 300,000 กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
2: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
2: ตกลง

คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบ่อที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบ่ก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบ่อนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะ

0: ประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมย้อนหวาประหยัดไฟพ่อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งนึงนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาสเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: เห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและ

0: ือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลย
6: เดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
8: ย
7: เ
8: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
0: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีแล้วทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่านี่เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลาเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าที่บ้านมีคนไม่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
0: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Afternoon, and I've been throwing up for like 10 hours.
1: Okay, may I?

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscle ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเช็ดยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
9: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
10: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
11: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออผมเข้าใจแล้วแต่ห้ามมังคุดผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the color the color and also the little bit stick
0: because make your thing stuff yeah. dirty smelly
2: durian
0: durian is smelly and mangosteen is dirty
2: sticky and dirty
0: okay thank you oh contact now

0: แล้วพอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สิ่งเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when he people want to join the wire here in the main.
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: cannot.
2: Can't open like that.
1: Oh, can open. Oh. Okay. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะหกลิงกีถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทะเลสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
3: นั่นต้องเล่นวัด
1: อืมยินดีครับยินดี
3: ขอทอดขอทานนะจะมาเย้ไปเลี้ยงกันปลาต้องเล่นวัดชุดน้ำต้องกับเยอะ
1: ปลาช่องเหร
3: อ
1: ปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมั้ยไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คุณสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
4: ไทยแลนด
1: ์โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no โอเค

0: มันโอเคอ่าอ่าอ่าน่าเวอร์มากนะ How much
1: 8 ringgit
0: 8 ringgit 8 ringgit ประมาณไป

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจิ๋วแล้วนะครับจิ๋วแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ What is this? This yellow pole you know this
1: just
0: meaning
1: for a warning
0: oh okay maybe just for warning
1: word like free warning so
0: oh for walking
1: yeah for walking
0: okay so something like a signal
1: kind of yeah.
0: Okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองดูลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหม

อยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็รถจะมายืดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คนมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เลยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: อเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับยาวมากHappy Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, actually this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First store in Asia. First store in Asia.
0: Oh, that's why so many.
3: Yeah, so many people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมก็น้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: สุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุกลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
3: คุรุปุกคุรุปุก
4: คุรุปุก
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุกเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่โปรโพนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลายืนนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึง

0: เมื่อกี้ให้ประมาณ1,000 รูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทยนะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็ต้องเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับคือลูกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้ว1อ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
1: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: คนนี้มีนิ้ว2อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาคือขอนั้นหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ตัวเดียว20,000รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
1: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

0: ราะมีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องผจญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดังเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยจะไปจะมาไม่ให้ต
2: ึกครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
0: ี่
1: ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลัง

0: จากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
1: เขีย
0: นของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
1: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
0: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงพอสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อ

0: สารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working languageเป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จําเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นๆในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคําถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: พหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้หรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับ โลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะฐานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ครับ
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Tradeการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษี

0: เป็น 0% ได้ไห
1: ม
0: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศกันได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้น
1: ๆ
0: และราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อ เอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่ง

0: ข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตนั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา อินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลีย

0: กับถ่ายที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
1: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
2: ไปครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมา
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูต

0: จะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทยม
1: ี
0: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปี

0: บิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิร์ดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์กเนี่ยได้เป็นผู้ติดตา ม,
0: ม
1: ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยคุณมาร์กเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเอง
0: อ
1: ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยาก
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้
1: ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์กเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์กจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์กคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ

0: มมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
2: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
2: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
2: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
2: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
2: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
2: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
0: ดูหนังโอซี
2: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
2: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
2: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
2: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
2: ้ครับ
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนาน

0: มาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชนี้นะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่า

0: ่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
0: ้ด้วย
1: ต
0: ั
1: วเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: มีครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรม

0: มเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากรัตนธรรม

0: ริปบวกหนึ่งอาเซียนฮึบฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้ายอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะงั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ้อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้ซาลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เอ๊ะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
3: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
2: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
3: แล้วเราจะไปไหนกันต
2: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
3: เมืองอะไรเหรอครับ
2: เดี๋ยวก็รู้
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
2: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
3: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
2: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
3: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
2: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
3: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
2: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
3: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
3: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
2: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซีย
3: ว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
2: อ๋อ ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
3: อ๋อเตอรีมากาเซ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ

0: ั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลยเอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: อืมได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: อืมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยัง
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: บริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
1: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
0: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลสินชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิวันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
2: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
3: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
3: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
3: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
3: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีน้ำมันวันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่านักไทยแต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bước chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทําไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เหมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น100,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ1.000.000นะครับขณะที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า95,5นะครับ

ต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมย

ฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยฮายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแอนนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคําว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คําเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมไกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนไกาย
นะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจ่ายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่

0: ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคําศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชามักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคําว่าดากอซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดากอซาดิ่งเจือจิดากอซาดิ่งเจือแอมดากอซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคําว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คําว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คําว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก่อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คําว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คําว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคําว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คําว่าโวยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโวยโตยเหลยจงโวยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คําว่ากุ๋งกับคําว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคําพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอม กุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซินว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ส่งแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
3: ช
0: ั่
3: วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
3: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
3: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
3: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
3: ค่ะ
0: ครับ
3: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
3: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต
3: ่
0: ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
3: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
3: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
3: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
3: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพญาเช่าทะจีพญานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยแบบพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพญานะคะเป็นพระพุทธรูปที่แบบนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพญานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเลียตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะฮะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะ

0: เราก็ตอบว่า Si shui de go si di do toa tin de shui de go si di do toa tin de ควรไปที่จีดีชวีตะโกงค่ะนะคะชวีตะโกงซีดีดอตัวติ่นเดตัวติ่นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปติ่นก็คือควรนะเดตัวติ่นเดก็คือควรไปที่จีชวีตะโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอัมตยาพิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันพิสีเดยาบาเดตะชาพิสีเดแลอซงชิบาเด
1: ตะเกโรจะมาตะกูจีพยาโกพูชิงเบเนียโกญุนเปมะแล
2: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาพอชวยยาวินบีไตตะเปราเวဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာဗော
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเปนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีอ้าวท่านคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่า ร่มแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้พี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโก้ก็ได้นะคะโกโก้ก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่างีเล่ค่ะ

0: นี่เลยเสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนี่เลยนี่เลยลองพูดดูนะคะนี่เลยอันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านี่เลยถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเลยเมาเลยก็ตัวนี้เรามาแนะนําเป็นน้องชายของเมมี่ละกันนะคะเมมี่แนะนํากับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของเมมี่ค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลยเน่ไม่เสพเปียสิจะมาเมาเลยเน่ไม่เสพเปเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามะตะมีเนี่ยอัตแตอตุตุเราชีแตอเมียวตาแต่ยาวสยามะก็ด้วยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ကျေးဇူးပဲเนาะဆီယာမတူလေးပါအ
1: ော်ဟုတ်လားဘယ်တို့သားလဲဟင
0: ်မောင်လေးရဲ့သားပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချိန်ပြီးသမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲตั๋วบาสยามะ
0: เจซูเบ้เนาะตั๋วนี่แมะเนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้

0: ไม่มีแม่อย่าเดี๋ยวจะนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกัมยานที่อบอวนอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกนายหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปู่

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau. Zau is another form of wheat and yellow tikka then flour. Only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangla Mukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have belief. Mantra tanya, masih baku mantra. Sanskrit masai. She used to learn mantra and Sanskrit.

0: สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: Ajir, orang lepas jiswasa. Practice mana? Nampak. Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam ni saya practice mana? Macam

0: Guni cari na lani pindai, guni cari na lani mok pindai mok la. Muda wasabi mali pindai, muda wasabi uka.
1: Ale, eket, na pansi dai ki, ni ka suka wala tin si dai.
0: Ni ka suka, guni la cari cari na juga lani, cari na ni guni ale cari na komzi dar wasabi atu lani pindai dia ni ka.
2: अनि धेरै भइसक्यो यो झन्डै एक महिना होला है अनि यहाँ मेरो त्यो शाली नानीले यहाँ हुन्छ भनेर भनेको भएर अनि यहाँ आज हजुर
1: उहाँले तपाईँलाई
2: होइन अब विश्वास हो
1: कति
2: पैसा विश्वास हो अब पहिलोचोटि आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला अनि
1: अस्पताल पनि त जानुभयो
2: अस्पताल म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेसेन्ट डेढ वर्ष भयो होइन अनि उपचार गरिरहेको छु कन्टिन्यू चलिरहेको छ तर अहिले आएर त्यो भयो क्या त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरह नि
1: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
3: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานีมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
4: ชนะฟาชนะ
5: ฟาชนะเวก็
4: อาจาร
5: ย์เวก็ฟาชนะ
4: เอามือสนิบาร์แล้วไปหยับเนื้อวัยนุ่มมาหยับจุดสามวัยชั่ว
5: จีจะอิสมันดีเชื่อสมัครใจจะส่งเนี่ยอะไรนั่นตัวแม่จะเห็นอะไรกี่วันเลยเอเยจะเห็นอะไรชีวิตสันนิบาตสันนิบาตปัจจุบันตัวแม่มันตั้งใจเห็นเว้ยจะอิสมันดีอะไรแ
6: ต่ว่าอยู่สมัครใจแ
5: ต่ว่าน้องก็จะก็จีจะนั่งเตะเท้าส่งแก้วก็จะก็วิ่งมาคุณบินส่งใจนี่ตายไม่เดี๋ยววิ่ง
4: รู้ดีน้องมันมาเดียรู้น้องมาเดีย
5: เอ๊ะต้องมาละ
4: ฟินีไปเลยdua setelah tu mana saya ya jaga nya na cinta na cuma ya no mana kira anan raga ya tu kerai umur cuma perezu ya mana saya ya ya cuma tak milih jo terjadi atau terjadi atau cuma milih jo sama saja jible kena konser cuma show muka hasil mana terjadi ni ya Babu mesti nak pakai mula panas juga yo. Abis ni ada mula mat hari ayam mesti thamai dia mesti tu lah. Lepas babi nak fuzu biar ni bersa pergi ngah fuzu biar ni juga bar bersa tu. Mat hari ayam.
7: Jita malaki, wah Bhagawan Krishna jita tu khana tu ni sana no khani mahu. Wah jita tu ni terenda dosa kena bijai. Abu semua mana walaki Bhagawan ayah semua bijaki. Kajita siapa malah gaya malah Bhagawan dia mahu. Aduni atme Bhagawan sana, kita susah sama siapa, oh Bhagawan bersat biubi, jalbi ni, jalbi, bersat bi, okay, kita manusia terjaya, okay, terjaya. Bhagawan okay, sokti tay, okay, jadi jadi raja dia. An apa tu sah, kita wah jin kai lah, wah kai boleh kita Bhagawan, kita mulai lah, kaki mati Prabu, kita saran. Pakai istana santi seku jidab ju, dah kaki mati perlu tele, awak kau tu ni mau, atau dia antar muki, ada sasa, sakti juga, biar kaji dah.
5: And she feel like this?
7: Wahai wele mati jauh sini, bahwana wah suap bijak ika.

0: 한국에 하이웨이에 박완 오석지존합니다.
1: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานีมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: We keep it separately.
1: Do she live differently from an author, family member?
0: Actually not, because whatever we do, she also do same. She is vegetarian, and she don't eat meat and even don't touch it.
2: การได้ติดตามชีวิตของมานีมายาตลอดช่วงบ่ายทำให้เราพบว่าเธอนั้นไม่ได้แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแม้แต่น้อยและถึงแม้การเป็นดิวมะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในบางครั้งแต่ครอบครัวที่น่ารักของเธอก็พร้อมที่จะสนับสนุนและปรับตัวไปพร้อมๆกับความรู้สึกภูมิใจที่คนในครอบครัวของพวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในตอนหน้าเราจะพาคุณออกสำรวจการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูระเรื่อทาแก้มด้วยแล้วขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พีระสวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถากมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: ขาจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับบิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นประดู่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: ี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อน้ำออกบีบแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: เราก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม่
1: ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นเป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต
1: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยนี่มันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้
1: ค
0: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูของสบาท
0: ชมพูของสบานนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบานก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนลก่อน
0: อ๋อค่าคะแนนเอาก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่น อันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะครับผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
1: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงจะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีน้ำจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั้ยคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่
1: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
0: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย ก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้มือของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะ

0: สังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้า

ơn. อิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปะติ

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

สุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพ

ายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้า

หูตุสุขิตาหุนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าเอญาตินังโหตุสุขิตาโหนตุญาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จน

ถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พร

ท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ําที่เต็มก็ย่อมทํามหาสมุทรทําแม่น้ําให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ําในเวลากรวดน้ําก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ําลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ําที่เทออกใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ําที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ําลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้นเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขารับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดร

0: จะมอบนางมัทรีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญจน์แล้วก็ถวายได้สายสิญจน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้น ในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยด้วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาด

บ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดยาหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดยาแสดงให้เห็นถึงการไดยาในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะfor ไฟ for ไฟตัวนี้นะคะคือ for fun ในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะ

0: ไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะป๋อป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอร์ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถอถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องัวง่องัวคุณผู้ชมคะง่องัวคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององัวใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคือโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะ หัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่กุ๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแป่นม้าแป่นม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือน
1: เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ค่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงค่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
2: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ข่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ข่อยอยากได้จก ไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ๆข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ
2: ่ข่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินข่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าข่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วเข้าใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดนึงข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด215,975กีบ
2: หลุดแดได้บ
1: ่คันสั้น215,900กีบเด้อ
2: ตกลง
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนหวาย้อนหวาแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่ในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่ค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่นะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบ่นะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบ่ที่ไม่มีไม้เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบ่ก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะ ภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบอท่านต้องการหลายบอแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
3: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทร์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทร์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคร
0: ับ
1: นั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนักเขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่ส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัชชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัชชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ

องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องพูดได้

0: ใช้ภาษาตากล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: แล้วก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของ The ASEAN Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่สองก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมต
0: ร
1: ไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ครับ
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายแล้วก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาล

0: นะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
1: ม
0: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึง10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0%นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต่ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ทุกจุดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการณ์จริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าว

0: ของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนะโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าไทยที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผ

0: เป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย ม
0: ี
1: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์กเนี่ยได้เป็นผู้ติดตามท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วยค
0: ุ
1: ณมาร์กเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระวังผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีก
0: ับ
1: ผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาม ีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากแล้วนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่

0: ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่มากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเป็นคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซี่

0: อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออซี่ครับ
1: ดูหนังออซี่
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอกgood morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้ว อย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหาหรือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศ
0: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
1: มีน้ำใจมากมาก
0: มีน้ำใจมากมากครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้คร
0: ับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุก

0: คนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
0: ค
1: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยตัวเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภา
1: ค
0: อีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนะครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: oh,
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญ ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสารานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียใต้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านอันดามันอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรนับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรได้ในช่วง 6-7-8 นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่ 14-15 เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนวันจะมีฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 30% มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน 70% ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีและก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-37 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนวันอาจจะมีฝน 60% และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนคร

นายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไป

0: วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเอ็งรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนเห็นนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
0: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
0: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บอกว่าชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะ

0: ือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: 研究与探索。这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉砌衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของใครคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于叙利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของไทยค่ะ
4: 每年的四月中旬是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从蟹季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守蟹节之前举行，守蟹节大约在每年的七月。因为人们相信，出家并守下满三个月的僧侣，被认为能够获得崇高的功德。在守蟹节结束后，解蟹节到来，大约在每年的十月。泰国各地在此因为各种传统而热闹起来，充满乐趣。共僧一节是一种每年只能举行一次的重大功德活动，长鼓声震撼，游行队伍热闹非凡，大人和小孩一路跳舞欢笑，功德一队伍的每一步都洋溢着对佛教的虔诚信仰。兰纳人的蛋锅沙拉功德活动，将贡品放入锅这种编织容器中高高挂起，然后供养给出家人抽钱，这体现了社区人民的虔诚信仰和共同分享的精神。如果您去泰国南部旅行，那里有拉佛节传统，素洛塔尼福有水上拉佛节游行非常罕见，装饰华丽的佛船上供奉者佛像在塔比河中航行，优美地展现了人们的虔诚信仰。而由于生活与河流紧密相连，赛龙舟是另一个为当地增添色彩的传统。每艘赛船长达20多米，船上有数十名脚手，必须齐心协力，保持一致的划桨，才能赢得胜利。在那之后一个月，就是水灯节传统了。人们纷纷制作水灯，用香蕉树干和鲜花精心装饰的十分美丽。然而有些地区的水灯节传统可能比其他地方更特别。无论是拉纳的数千数万盏天灯升上夜空，还是素可泰福的水灯烧蜡烛和玩烟花传统，数千盏灯火装饰着古老的遗迹，美如人

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่หลอมรวมผู้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสา

ใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยหมดเมื่อยหายเมื่อยบ่าเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบ่าหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบ่าเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเหมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเหมื่อย40โบนเหมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนี่ต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของ

อันถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คําว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคําว่าเหมยเป็นคําว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนําในองค์บาวเนียวต่วยอะนําในองค์บาวเนียวต่วยอะปีนี้องค์หรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนําในบาบาวเนียวต่วยนําในแองบาวเนียวต่วยนําในจิบาวเนียวต่วยนําในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนําในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนําในโตยบวกอายุและบวกคําว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนําในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนําในก็ตอบด้วยนําในนะฮะนําในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานําในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านําในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนําในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนําในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานําในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนําในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าชั้นปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคําว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คําเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคําว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามใช่นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคําต่อมาคําว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคําศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคําศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทําให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคําว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คําในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบาคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชา

ชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าพี่เอาภรรยาหรือยังก็คือพี่แต่งงานหรือยังนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเอ่อได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ่อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ่อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ่อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเรา
ต่างก็เป็นคนไทยนะครับ

0: เหนื่อยท้ายหรือเหนื่อยท้ายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเหนื่อยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอะนำนายจีเบาเยอตัวอะ
2: นำนายจีไฮมวยเสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออะ
2: เจือแอมอะก่อนแอมแอมเบาเยอตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝ่องนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
3: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวัสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อน นะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30ชั่วโมงวันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก็คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
3: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
3: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
3: ค่ะครับแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
3: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
3: เป็นแสนเลยเหรอคะ
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่า
3: ปั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
3: โอ้โหเยอะมาก
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
3: ะครับ
0: ตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับ คุณผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่ บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลี ที่สุดแสนจะง่ายได้ กับเจ้าของภาษานะครับ ในรายการ Hangugo Anyong กับผมตูนวรัตน์นะครับ มาถึงวันนี้ เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับ หลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับ การเรียนภาษาเนี่ย ถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เราก็จะทำดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนวันนี้ อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอน เราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับ อาจารย์วอนแฮยอง จาก Busan University of Foreign Studies ครับ สวัสดีครับ อาจารย์วอน
1: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ 오늘 시간이 있어요? 같이 영화 볼까요? 몇 시에 만날까요? 오후 3시에 만납시다. 어디에서 만날까요? 사야에서 만납시다.
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับประโยคแรกคือ
1: 오늘 시간이 있어요 오늘 시간이 있어요 오늘 그와 왔니 시간이 있어요 그 있어요 없어요 มีไหมคะ 시간이 그 เวลา วันนี้ มีเวลาว่างไหมคะ
0: ก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะ ว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอเนล 시간이 있어요 แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ โอเนล 시간 있어요 시간이 있어요. 미 웰라마이. 그리고 이 자팅다이. 시간 있어요.
0: 그건 오늘 시간이 있어요.
1: 산산. 시간 있어요. 그리고 또 없다이와 다 미 웰라. 네 있어요. 루와 네 시간 있어요. 그리고 다 메미. 아니요. 시간 없어요. 아니요. 없어요.
0: 아니요, 없어요.
1: 다没忘นะฮะแล้วตุนซีวัน 오늘 시간이 있어요?
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이 많아요. ได้เลยค่ะ 시간이 많아요. แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ 같이 영화 볼까요? 같이 영화 볼까요? 같이 แปลว่าด้วยกัน ยงฮา โบดะกูดูหนังงั้นดูหนังด้วยกันไหมไหนไหนมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหมค่ะ같이ยงฮา볼까요ใช้ได้นะคะยงฮา보다ดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหมค่ะ같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหมค่ะ같이수영할까요 แล้วกินข้าวด้วยกันไหมค่ะ같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้างค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อไหร่มันนัดกันจะนัดกันไว้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่มันนัดกันโยเมื่อไหร่มันนัดกันโยเมื่อไหร่กันกี่โมงอ๋อถามเวลาค่ะมันนัดกันโยมันนัดกันคือพบกันกี่โมงคะเมื่อไหร่มันนัดกันโยก็ เราเคยเรียนชีสถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าจะชีเวลาด้วยกันค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือว่ากี่โมงเมื่อไหร่ก็ชีเวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮูเซซีเอมันนับสีดาโอ้ฮูคือว่าต้นใบเซซีคือใบสามโมงเอคือว่าชีเวลานะคะโอ้ฮูเซซีเอมันนับสีดามันนับสีดาคือว่าพบกันเถอะ มันนัดกันโยพบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสีดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะบอกกันโยกินกันดีไหมบอกกับสีดากินกันเถอะนะคะแล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดีครับค่ะออดีเอซอมันนัดกันโยออดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะออดีเอซอมันนัดกันโยออดีเอซอมันนัดกันโยค่ะตอบได้ว่าได้ว่า สยามเอซอมันนับสีดาสยามที่นี่นะคะใช่ค่ะสยามเอซอมันนับสีดาเจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่นได้ค่ะสุขุมวิทเอซอมันนับสีดาพารากอนมันนับสีดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซอมันนับสีดาพบกันที่เกาหลีครับแล้วโซลเอซอมันนับสีดา พบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะฮักโยเอซอมันนับสีดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะแล้วก็มันนัดกันโยพบกันดีไหมก็มันนับสีดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละครับ
1: ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
0: แล้ว
1: ตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัดกันโย
0: 언제 만날까요?
1: 언제 만날까요? 폭간 말아야니까. 그리고 또 없다이와 폭간 프롱니 내일 만납시다.
0: 내일 만납시다.
1: 내일 그 프롱니 그러니까 내일 만납시다.
0: 그리고 타자 폭간 원사오라캅.
1: 원사오 그 토요일. 난 토요일에 만납시다. 똥차이 에도아이까나가
0: 벨라 지카
1: 완니 프롱니고 메똥차이 에 오늘 만납시다. 내일 만납시다. 다이 때와 녹자 오늘 내일 완니 프롱니 뭐 완니 고 당모 차이 에도아이까 토요일에 만납시다. 레오 완사오 완 아티 루암관 그 위켄드 재미가 바사칼루아 주말
0: 주말
1: 주말 거 복관 완사와딧 주말에 만납시다.
0: 주말에 만납시다. 뭔가 내일 수업단이 저간.
1: 잘가. 주말에 만납시다. 잘다이가.
0: 아저님, 그럼, 우리 만나서,เพื่อนแล้วจะถามว่า, 에, 오늘,เราทำอะไรกันดี? 푸드와ไงครับ?
1: 거, 푸산산다이나가, 뭐 할까요?
0: 뭐 할까요?
1: 가, 뺀, 푸안고다이로와, 푸야이고다이.
0: 공작수 푸야이다이,เหมือนกัน.
1: 다이가. 그럼, 다 푸안, 징징려고, 요, 팅빼다이, 뭐 할까?
0: แค่นี้เองเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังไม่สนิทกันบ่할까요ใช่บ่할까요ทําอะไรกันดีคะหรือว่าครับภาษาสุภาพดีกว่าบ่할까요เพื่อความแน่นอนนะครับค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับสิดาคาเฟ่กับสิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะคอฟฟี่ล์มาสิบสิดา
1: คอฟฟี่ล์มาสิบสิดานี่เปรียงคําศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟและนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับสิดาถึงซานฮับสิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคน

0: ชอบปีนเขา
1: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
0: พาดาเอ๊ะับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะับสีดา
1: พาดาเอ๊ับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
0: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะฮังกูเก้ับสีดาตุนซีฮังกูเก้ับสีดาหรือตุนซีฮังกูเก้ับชีับสีดากับชีด้วยกันนะคะกับชีับสีดาใช้ได้ค่ะ
1: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะชิชุนยาทุกท่านอันยองอีเกเซียวต่อไปต่อมันไหน
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการ

0: การเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
1: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
0: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
1: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็ bus เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
1: เป็นยานพาหนะต่างๆ
0: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่า전철
1: อ๋อจะแยกกันนะครับ
0: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมด지하철ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
0: ได้ครับแล้วก็버스ใช้를타요지하철ใช้을타요เพราะว่า버스ไม่มีตัวสะกดพอ지하철มีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกด을타요หรือว่า를타요ข้างหน้ามีใส่คำสับได้เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
0: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆ ก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
1: ต
0: ุ
1: ๊กๆเลย
0: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ไทยใช้ได้ค่ะ
1: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
0: มอเตอร์ไซค์ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
1: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะคร
0: ับใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือไทยเครื่องบินก็비행기비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를타요ก็을타요หรือว่า를타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
1: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับ
0: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
1: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
0: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
1: 정류장
0: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
1: สถานี
0: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
1: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็คงฮังเอโซทาย
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะก็คงฮังเอโซทายแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
1: ิจชา
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซทายเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요고가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จู่ๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
0: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타다แล้วไป
1: บ
0: ัสเรือทาโก้ขาย
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเออ어떻게가요สยามคือสถานที่ต้องใช้แอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS เรือทาโก้ขายทาโก้ขายก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือ BTS를 타고 가요 เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에

0: 어떻게 가요? 한국에 어떻게 가요? 어디지 않고 낭 크랑 비엔
1: 크랑빈 바이
0: 바이
1: 가오리.
0: 비행기를 타고 가요. 비행기를 타고 가요.
1: ครับ ถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไง
0: ไหน
1: ดี
0: ก
1: ครับ
0: ็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서 내려요.
1: ครับ
0: ก็ที่จานลงที่กิมเฮกงฮังค่ะกิมเฮกงฮังก็กิมเฮแอร์พอร์ตนะ
1: อ๋อ
0: ค
1: เป็
0: ะ
1: นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก
1: คร
0: ็
1: ับ
0: ที่จานอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือกิมเฮกงฮังดังนั้นที่จานก็บอกได้ว่ากิมเฮกงฮัง에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นที่จานมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를 타요. 레오 롱티 사타니 페타이
1: ครับ
0: 페타이역에서 내려.
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็가라타요가라타요ก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะ어디에서 가라타요어디에서 가라타요ก็สถานีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้
1: ไป
0: ใ
1: แ
0: ช
1: อ
0: ่
1: ร์
0: ไ
1: พ
0: หม
1: อร์ต
0: ค
1: ลิ
0: ะ
1: งก์ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพร่ไทยยกเอโซคาราทายอบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้าย
1: ซ
0: หรื
1: ้
0: อ
1: า
0: ว
1: ย
0: ่า
1: หรื
0: ท
1: อ
0: า
1: ข
0: ง
1: ว
0: ขว
1: า
0: าได้ก็โอดีโรคายอ
1: โอ้
0: โรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรไปทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายอ
1: ครับ
0: ก็ไปสยามโรคายอไปสยามไปทางสยามสยามโรคายอได้ค่ะ
1: ว่าไปทาง
0: 오른쪽으
1: ไหน
0: 로가요왼쪽으로가요앞으로가요뒤로가요ไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทาง
1: ข้าง
0: ด้
1: ห
0: า
1: ล
0: ง
1: ัง
0: หลังได
1: คร
0: ้
1: ับ
0: เลยค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็
1: ครับ
0: คอรอซอกายอ
1: คอรอซอขายโย
0: ค่ะคอรอซอว่าเดินไป
1: ครับ
0: คอรอซอกายอใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรซอคายอใช
1: ค
0: ้
1: รับ
0: ได้ค่ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 아, 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 아, 지하철. 아, 어디에서 내려요?
3: 머친역에서 내려요.
2: 아, 그럼 내일 만나요.
3: 네, 내일 만나요.
2: 내일 어디에서 만날까요?
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?
3: 지하철을 타고 가요.
2: 어디에서 내려요?
3: 머친역에서 내려요.
2: 그럼 내일 만나요.
3: 그럼 내일 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
2: 어디에 가요?
3: 서울에 가요.
2: 서울에 어떻게 가요?
3: 비행기를 타고 가요.
2: 아, 어디에서 타요?
3: 수완나품 공항에서 타요.
2: 다음에 또 만나요.
3: 네, 다음에 또 만나요.
0: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사얌에 어떻게 가요? 사얌에 어떻게 가요?

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dv.th

0: วัสดีค่ะก๊อฟเซนเซสวัสดีโพนิ่มแดงค่ะ
1: こんにちはอิจิริเซนเซです
0: ค่ะในครั้งที่แล้วนะคะหลินเซนเซและอิจิริเซนเซได้ซื้อตั๋วรถไฟนะคะแล้วก็พาพวกเราขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเช็คอินโรงแรมแถวโตเกียวเอคิกันมาแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะก๊อฟเซนเซและอิจิริเซนเซนะคะได้เดินทางมาถึงโรงแรมที่จะเข้าพักกันในทริปนี้แล้วค่ะเซนเซคะคำว่าโรงแรมนะคะภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ายังไงคะ
1: โฮเทล
0: ค่ะไม่ได้ออกเสียงโฮเทลเหมือนในภาษาอังกฤษนะคะแต่ออกเสียงว่าโฮเทลค่ะ
2: いらっしゃいませ

0: します。
1: はい、
0: お部屋は5階です。鍵です。ごゆっくりお過ごしください。
1: ありがとうございます。สนทนาที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีสำนวนต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะคะเรามาดูสำนวนแรกกันเลยค่ะสำนวนแรกคืออะไรคะเซนเซ
2: いらっしゃいませ
1: ค่ะสำนวนนี้นะคะแปลว่ายินดีต้อนรับค่ะใช้ในกรณีที่พนักงานกล่าวต้อนรับแก่ลูกค้านะคะค่ะมาดูสำนวนต่อไปกันค่ะ
2: お願いします
1: ค่ะสำนวนนี้นะคะปกติจะแปลว่าขอรบกวนด้วยค่ะอย่างเช่นเวลาที่จิริเซนเซต้องการจะให้ก๊อฟเซนเซช่วยถือของให้นะคะก็จะขอร้องด้วยสำนวนนี้ค่ะ
2: เซนเซโอเนกายชิมัส
1: ขออนุญาตวางก่อนนะคะค่ะสำนวนนี้นะคะถ้าใช้ในโครงสร้างประโยคแบบคำนามโอโอเนกายชิมัสนะคะจะมีความหมายถึงการขอสิ่งต่างๆก็คือขอคำนามที่อยู่ข้างหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าขอพาสปอร์ตหน่อยจะพูดว่าไงคะเซนเซ
2: พาสปอร์ตโอโอเนกายชิมัส
1: ค่ะสำนวนนี้ยังมีความหมายถึงการขอทราบข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: โอนามาเอโอโอเนกายชิมัส
1: นอกจากนี้นะคะยังใช้หมายถึงขอให้กระทำกริยาต่างๆก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นขอเช็คอินหน่อยค่ะ
2: เช็คอินをお願いします
1: ถ้าเราจะพูดว่าขอกุญแจหน่อยค่ะจะพูดว่ายังไงดีคะ
2: 鍵をお願いしますいらっしゃいませいらっしゃいませお願いしますお願いします。パスポートをお願いします。パスポートをお願いします。お名前をお願いします。お名前をお願いします。チェックインをお願いします。チェックチェックインをお願いします。鍵をお願いします。鍵をお願いします。お部屋は5階です。お部屋は5階です。ごゆっくりお過ごしください。ごゆっくりお過ごしください。
1: มาดูสำนวนต่อไปที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนต่อไปค่ะเซนเซ
2: お部屋は5階です。
1: คำว่าお部屋นะคะหมายถึงห้องค่ะส่วนคำว่า5階คือชั้น5นะคะเวลาที่เราจะพูดว่าชั้น1ชั้น2ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้โครงสร้างแบบตัวเลขบวกคำว่าไคค่ะคำว่าไคหมายถึงชั้นของอาคารนะคะทีนี้เรามาลองฝึกพูดกันดูค่ะคำว่าชั้น2จะพูดยังไงดีคะ
2: 2ไค
1: ต่อไปถ้าชั้น4ล่ะคะ
2: 4ไ
1: ครูปประโยคเมื่อกี้นะคะโอเฮยาวะโกไคเดสแปลว่าห้องของคุณอยู่ที่ชั้น5ค่ะแต่ในบางครั้งพนักงานอาจจะไม่ได้แจ้งเราเป็นชั้นก็ได้นะคะแต่อาจจะแจ้งเป็นหมายเลขห้องก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดก็จะเปลี่ยนคำว่าโกไคเป็นหมายเลขห้องค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าห้องของคุณหมายเลข1 2 3นะคะจะพูดว่ายังไงดีคะอิจิริเซนเซ
2: お部屋は1 2 3です
1: ค่ะและสำนวนสุดท้ายในบทสนทนาวันนี้นะคะก็คือ
2: ごゆっくりお過ごしください
1: ค่ะสำนวนนี้นะคะมีความหมายว่าเชิญพักผ่อนตามสบายค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการเช็คอินนะคะที่โรงแรมหรือที่พักต่างๆกันมาแล้วนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงที่พักในประเทศญี่ปุ่นทุกคนนึกถึงที่พักแบบไหนกันบ้างคะสำหรับเซนเซแล้วนะคะเมื่อพูดถึง ที่พักที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นก็จะนึกถึงที่พักอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือที่พักแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะและประเภทที่2ก็คือโรงแรมแคปซูลค่ะอิจิริเซนเซคะคำว่าที่พักสไตล์ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไงดีคะ
2: โยกัม
1: ค่ะเรียกคังนะคะก็คือห้องแบบญี่ปุ่นนะคะหรือที่เรียกว่าวาชิซึภายในห้องเนี่ยจะปูพื้นนะคะด้วยเสื่อเรียกว่าเสื่อตาตามินะคะเวลาเราจะนอนเนี่ยก็นำฟูกที่เรียกว่าฟุตงออกมาปูบนพื้นค่ะเดี๋ยวเราลองฝึกออกเสียงคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้ตามอิจิริเซนเซกันเลยค่ะ
2: โยกัมวาชิซึทาตามิฟุตง
1: ในเรือคังนะคะนอกจากจะมีห้องนอนแบบวาชิจุแล้วนะคะยังมีที่แช่น้ำพุร้อนที่เรียกว่าออนเซ็นค่ะแล้วก็ยังมีที่แช่น้ำพุร้อนแบบกลางแจ้งที่เรียกว่าโรเทมบูโรด้วยค่ะเดี๋ยวลองฝึกออกเสียงตามอิจิริเซนเซกันดูค่ะ
2: ออนเซ็นโรเทมบูโร
1: ค่ะทีนี้เรามาดูโรงแรมแคปซูลกันดีกว่านะคะโรงแรมแคปซูลภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรคะเซนเซ
2: ่คาปูเซรุโฮเทล
1: คาปูเซรุโฮเทลนะคะเป็นห้องพักแคบๆไม่มีทั้งประตูและกุญแจนะคะมีเพียงแค่ผ้าม่านที่เรียกว่าคาเท่งบังทางเข้าเอาไว้นะคะแล้วห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมค่ะข้อดีของที่พักประเภทนี้นะคะคือเป็นที่พักที่ราคาถูกค่ะแขกที่มาพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายออฟฟิศนะคะเวลาที่ทำงานดึกๆหรือว่าไม่สามารถกลับบ้านได้เนี่ยก็จะสามารถเข้าพักที่โรงแรมแคปซูลโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าค่ะระยะหลังๆนะคะมีโรงแรมแคปซูลที่สะดวกสบายและสะอาดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นะคะที่เรียกว่าคอยดันโดรีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตฟรีนะคะที่เรียกว่ามูเรียว Wi-Fi ไว้บริการค่ะก็เลยทำให้มีชาวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้หญิงเข้ามาใช้บริการมากขึ้นค่ะเรามาลองฝึกออกเสียงคำศัพท์พวกนี้นะคะตามอิจิริเซนเซเลยค่ะ
2: คาปูเซลโฮเทลคาเทนコインランドリー無料 Wi-Fi
1: คิดว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ใช้ในการเข้าพักที่พักต่างๆในประเทศญี่ปุ่นกันมาพอสมควรแล้วนะคะใครมีโอกาสได้ไปพักทั้งที่โฮเทลนะคะแล้วก็เรียวคังหรือคาปูเซรุโฮเทลก็อย่าลืมลองนำประโยคที่วันนี้ได้เรียนรู้ไปนะคะไปฝึกใช้ฝึกพูดดูนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ
2: มาตาเน
1: ค่ะสวัสดี
2: ค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: こんにちは、いじり先生です
2: こんにちは、ส้ม先生ですสวัสดีค่ะเราสองคนนะคะส้มเซนเซและอิจิริเซนเซค่ะเมื่อคลิปที่3นะคะเราก็ได้เรียนรู้สำนวนง่ายๆนะคะที่เราใช้ในการเช็คอินแล้วก็โรงแรมต่างๆไปแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วเราจะต้องเดินทางใช่ไหมคะเคยคุยกันแล้วในคลิปแรกๆเลยค่ะบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟเนี่ยสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปเดินทางโดยรถไฟกันค่ะเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจกับอาจารย์อิจิริกันเลยค่ะ
3: สุมิมาเซนยามาโนเตเซนวาโดโกเดสกะ
4: 4番線と5番線ですどこに行きますか
3: 上野です
4: 上野行きは4番線です
3: ありがとうございます
2: ค่ะ เรามาดูสำนวนแรกกันเลยค่ะ อิจิริ เซนเซ
1: 山手線はどこですか?
2: ประโยคนี้นะคะหมายถึงรถไฟสายยามาโนเตะอยู่ที่ไหนรถไฟยามาโนเตะคือรถไฟสายหนึ่งค่ะในโตเกียวซึ่งผ่านตามเส้นทางต่างๆแล้วก็ผ่านสถานีที่สำคัญต่างๆมากมายค่ะเช่นสถานีโตเกียวสถานีชินจูกุสถานีฮาราจูกุสถานีอุเอโนะเป็นต้นค่ะรถไฟสายยามาโนเตะนะคะจะเป็นรถไฟวิ่งเป็นวงกลมค่ะอยู่ที่โตเกียวนะคะขบวนที่1ก็จะวนด้านซ้ายขบวนที่2ก็จะวนด้านขวาอ้าวแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ที่สถานีโตเกียวนะคะเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงดีล่ะวนซ้ายหรือวนขวาดีสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่สถานีโตเกียวนะคะแล้วเราจะไปอยากจะไปที่สถานีเวโนะเราก็ดูเลยค่ะว่าขบวนไหนถึงก่อนขบวนไหนใช้เวลาสั้นที่สุดเราก็ขึ้นขบวนนั้นค่ะแต่ถ้าไม่รู้ขึ้นขบวนไหนก็ได้ค่ะมันจะวนเป็นวงกลมแล้วเราก็จะถึงที่หมายแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ถึงแน่นอนค่ะค่ะสำนวนต่อไปค่ะอิจิริเซนเซ
1: 4番線と5番線です
2: ค่ะ4番線と5番線นะคะมีความหมายว่าชานชาลาที่4และชานชาลาที่5ค่ะบันเซนหมายถึงชานชาลาแล้วก็ย่อมทุกคนได้เรียนไปแล้วนะคะย่อมก็คือเลข4ค่ะแล้วก็โกก็คือเลข5ย่อมบันเซนคือชานชาลาที่4โกบานเซนคือชานชาลาที่5ส่วนคำว่าโต๊ะนะคะหมายถึงและค่ะดังนั้นย่อมบานเซนโต๊ะโกบานเซนเดสหมายถึงชานชาลาที่4และชานชาลาที่5ค่ะต่อไปค่ะซิริเซนเซ
1: อุเอโนยูกิ
2: อุเอโนยูกินะคะสำนวนนี้เราจะได้ยินบ่อยๆในสถานีรถไฟค่ะคำว่ายูกิแปลว่ามุ่งหน้าไปยังที่ไหนนะคะดังนั้นอุเอโนยูกิคือมุ่งหน้าไปยังสถานีอุเอโนะค่ะอุเอโนะคือสถานที่แห่งหนึ่งค่ะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากเลยอยู่ที่โตเกียวนะคะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายยกตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะอุเอโนะนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะสามารถชมดอกซากุระบานได้ที่นี่ค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นก็จะไปชมดอกซากุระหรือเขาเรียกว่าฮานามิกันที่นี่ค่ะค่ะอีกที่หนึ่งก็คือสวนสัตว์เวโนะนะคะสวนสัตว์เวโนะมีชื่อเสียงมากค่ะก็จะมีที่เด่นๆดังๆเลยก็คือหมีแพนด้านั่นเองนะคะตอนนี้หมีแพนด้ามีลูกแล้วด้วยนะคะคนญี่ปุ่นก็จะไปดูที่นั่นเยอะมากเลยถ้าใครอยากไปดูหมีแพนด้านะคะสามารถไปที่สวนสัตว์เวโนะได้ค่ะต่อไปอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับขาช็อปต้องชอบมากๆแน่ๆเลยที่นี่ก็คือตลาดค่ะเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะสามารถซื้อของคาวของหวานได้หมดรวมถึงเสื้อผ้าค่ะนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยสามารถไปซื้อเครื่องสำอางรองเท้าผ้าใบเสื้อผ้านาฬิกาได้ที่นี่ค่ะราคาไม่แพงแล้วก็มีเยอะแยะทุกอย่างให้เราเลือกสรรเลยค่ะ
1: 山手線はどこですか4番線と5番線です上野行き
2: ค่ะที่รถไฟที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีรถไฟหลายเส้นทางเลยทีเดียวถ้าเป็นสถานีใหญ่ๆเช่นสถานีชินจูกุนะคะก็จะมี

0: ไม่ใช่แค่1 2หรือ3มีเป็น10เลยค่ะทีนี้เราจะทำยังไงดีเราก็ให้ดูที่สีค่ะถ้าสมมติเราจะนั่งรถไฟสายนี้มันเป็นสีเหลืองเราก็ไปที่ชานชาลาสีเหลืองแค่นั้นเองค่ะไม่ยากไม่ยากเสน่ห์หนึ่งในสถานีรถไฟของที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือเสียงประกาศนั่นเองหลายคนนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะที่ไปที่ญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เขาคุยอะไรกันนะในรถไฟนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าในรถไฟญี่ปุ่นหรือสถานีรถไฟเนี่ยเขาประกาศอะไรกันบ้างค่ะ
1: まもなく4番線に上野池袋方面行きが参りますないですから黄色い線までお下がりください
0: เสียงประกาศที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเสียงประกาศรถไฟเมื่อเข้าสู่สถานีค่ะ
1: 東京東京ご乗車ありがとうございます
0: เสียงประกาศเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงประกาศในรถไฟค่ะถ้าเรากำลังนั่งรถไฟอยู่แล้วได้ยินเสียงนี้ประกาศให้เรารู้ว่าตอนนี้รถไฟกำลังเข้าสู่สถานีอะไรค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าโตเกียวโตเกียวนั่นก็หมายถึงว่ารถไฟขบวนนี้กำลังเข้าสู่สถานีโตเกียวแล้วค่ะ
1: 4番線ドアが閉まりますご注意ください
0: ค่ะเรามาพูดถึงมารยาทเล็กๆน้อยๆนะคะในการขึ้นรถไฟของญี่ปุ่นกันค่ะรถไฟของญี่ปุ่นนะคะเมื่อเราเข้าไปสู่รถไฟแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือเดินเข้าไปด้านในค่ะไม่ควรยืนอ่ออยู่ที่ประตูนะคะเสร็จแล้วเราควรจะปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะว่าการที่เสียงโทรศัพท์ดังหรือไลน์ดังนั้นเป็นการรบกวนคนญี่ปุ่นแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรคุยโทรศัพท์ในรถไฟแล้วก็เวลาคุยกันในรถไฟเราคุยกันเบาๆนะคะเราไม่คุยกันเสียงดังค่ะค่ะเราก็ได้เรียนสำนวนต่างๆไปแล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าที่สถานีรถไฟเขาคุยอะไรกันเขาประกาศอะไรกันบ้างนะคะหวังว่าอาจจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนกันค่ะนั่นคือเสียง
2: ส้มเซนเซอิคิมาโช
0: ค่ะเราไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวยังไงส้มเซนเซและอิจิริเซนเซก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ส้มเซนเซอิคิมาโช

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的，这种魅力让全世界为之倾倒。从兰纳陡峭的山顶到广阔的一上高原，从湄南河盆地去绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇沃勒的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของกลุ่มด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นถึง 8:39 นซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายบินาโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมบัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารเจริญสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารเจริญสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงาน

นางคันแรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2570สำหรับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันกข79ข้าวเจ้าพันกข85ข้าวเหนียวพันกข26ข้าวเจ้าพันกข99และข้าวเจ้าพันกข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 นาทีกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรม

รับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนรายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ายรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ตูนแอนิเมชั่นเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์รู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

0: ดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตักนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์ตับไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชื่อถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันมารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกองด้วยมาประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ
0: ้ค่ะแปลกมากเป็นนานหรือยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of theสวาซีอะนะคะ
0: ใช่สวาซีแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือก
0: ็แอดสวาตินี
1: ก็เหมือน
0: แอดสวาซีแลนด์
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots
1: ป่าดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้เคยยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: แต่ว่ามาฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริง

0: จริงแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะ
1: ใ
0: ครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะ
0: คนนั้นก็คืออาร์มนะคะ
1: พี่อาร์มพี่อาร์มนี่เอง
0: ค่ะ
1: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
0: ่
1: แล้ว
0: ติดภารกิจราชการเล็กน้อย
1: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาร์ทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
0: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
1: การ
0: หารือเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ
1: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
0: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
1: ซูดานเป็น
0: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
1: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
0: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
1: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
0: รออาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
1: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
0: อ๋อพี่ชอน
1: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟคดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
0: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
1: หนัง
0: ภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
1: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
0: ์
1: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
0: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดา
1: โอเคค่ะ
0: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
0: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
1: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
0: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
1: ภู
0: เขาเนินเขาสวยงาม
1: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
0: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
1: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
0: ่
1: า
0: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคยานวันดา
1: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคะ
0: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
1: งเศสเป็นภาษาราชการ
0: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะแล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
0: ช
1: ื
0: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
1: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
0: เล็กน้อย
1: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
0: ดีกว่าเขาจะมาเกริ่น
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
0: ี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือ ึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักรกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกฤต
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเอง
4: อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กฤตเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
3: ครับ
4: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ทายลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
3: ชนเผ่าแรกคือ
4: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
3: เคยได้ยินชื่อ
4: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
3: ทุตซี่
4: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
3: อ๋อเหรอครับ
4: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
3: ครับ
4: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือ

0: วกทวานะฮะ
1: ครับ
0: หรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ครับซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในกลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิฉันก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ยู
1: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ย ไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสังเองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลเนี่ยครับก็ถูกจรวดวิสไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้านานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิการีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะครับ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่ยังทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563ค่อยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะ แล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกั

0: ครับ
1: ครับ
0: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
2: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยังหลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
2: ครับผม
0: นะครับ
2: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
2: มาได้ไกล
0: เลยใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
2: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
2: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
2: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเราสองคนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่า

Shui de go, see de do. Shui de go, see de do. นะคะถ้าหาว่าจีดีสู้เลยล่ะคะเรียกว่าสู้เลยซีดีดอสู้เลยซีดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูตะเท้าซีดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูตะเท้าซีดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูตะเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายตะเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูตะเท้าซีดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยไปพระนนตาวันนั้นเองเช่าทัดจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่ไปนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะฮะก็เช่าทัดจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่ไปที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอย่าไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือ see way day see way day มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิ see way ตัวเม see way ตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั้นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตตลาดสกอตล่ะนะสกอตสีตัวเมสกอตสีตัวเมนะคะตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตานเหลียตัวเมตานเหลียตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเหลียตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสีเลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่างกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโล

0: ရန်ကုန်မှာဘယ်နေရာသွားတင်တယ်လဲနော်ဒီချမ်းရကလပ်စထန်ที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะกงซีดีดอตั้วตินเดชุยตะกงซีดีดอตั้วตินเดควรไปที่จีดีชุยตะกงค่ะนะคะชุยตะกงซีดีดอตั้วตินเดตั้วตินเดแปลว่าตั้วแปลว่าไปตินก็คือควรนะเดตั้วตินเดก็คือควรไปที่จีดีชุยตะกงนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาปิสีเวชินโลบาเบเนียมาเวติ้นบาตะเลရှင
2: ်สกอเซมาเชฮองปုံซันปิสีดิရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
1: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖះကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွန်ပေးမလဲ
2: ရွှေတကုံစီတီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပဲတာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่า

0: นำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมีตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็รวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะ

0: อ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอัพว่าอัพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอัพโพโพโพหรือว่าอัพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมิเป็นผู้ชายนะคะมิมิเป็นผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อ่ะอันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเป็นน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียเซจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาเตี่ยวเสียมาโกตุ้ยโพสร้างนี่บาเดชิน
2: จีซูเบ้เนาะเสียมาตูเลบา
1: อ๋อฮ่าล่ะไปดูตาแหละหิ
2: มองลีเยตาบาดีนี่อาลงทมิอตุตุซาโบเชิงทาจาโล
1: มีตาสู่อาลงเชิงปีทมิซาจาโบล่ะนุ้ยทุ้ยไล่ดันเนาะดาสุยแลตั๋วบาเสียมา
2: เจซูเบ้เนาะตั๋วเนี่ยมั้ยเนาะ
3: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่า จะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
4: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาและเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนทักดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีดอนชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเซตแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมือเฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลม

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวนอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปู่

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่บุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: Bilpatra
1: ke once that I know similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau zau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra tanya hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva हाम्रो बङ्गला मुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला
2: अर्को बङ्गला मुखीलाई अर्कै मन्त्र
1: फर द उमा बङ्गला मुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายๆอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใจเล็กๆคือเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลัลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่

0: ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
1: आज
2: वाले तपाईलाई
1: हैन अब विश्वास हो
2: र शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
1: कति पैसा विश्वास हो अब पहिलो चोटी आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला नि
2: अस्पताल पनि त जानु भयो
1: अस्पताल दिल्ली गएर म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेशेंट डेढ वर्ष भयो हैन
3: उपचार गरे
1: अनि उपचार गरिराख छ कन्टीन्यु चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो के
2: मेसेज पनि
1: त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरह नि
2: होइन
1: नानीले भनेर हामी आयो
0: नि नक जाग เรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
4: ชนะฝ่ายชนะ
5: ฝ่ายชนะอยู่แล้วเวก
4: ็อาจาร
5: ย์เวก็ฝ่ายชน
4: ะอ๋อเมื่อสัปดาห์บ่ายแล้วปุ๊บไปหยับเนี่ยว่าหนูมาหยับอยู่ซาวยาชม
5: จี้สมุนดิเชสมสิจะซงเนี่ยแล้วนะตัวแม่จ๋าเนี่ยคิวอะไรเอเจจะเนี่ยชีวิตสนิบาพอจีก็ตัวแม่มันตะแลใจเนี่ยเว้ยจี้สมุนดิละดิแ
6: ต่ว่าอยู่สมสิจะ
5: แต่ว่าน้องกัจจุก็จี้จี้นั้นไปทัศน์สงแก้วกัจจุเว้ยมั้งคุณบีสงใจนี่ตายไม่เดียวเว้ย
4: รู้ดิน้องมันมาเดียรู้น้องมา
5: เดียมา
4: เอ๊ะสนิบเลยดูสระดูมาเหวี่ยงจักรยานนั่งเช่นนั้นจะมาอย่างนั้นมาในกิรบังอันนั้นเลยนะดูใครอุ้มรู้จะมาปุ่นจู่มาเหวี่ยงยังจะมาถ่ายมิเลจู่ถัดจากนั้นอรจากนั้นถัดจากมามิเลจู่
6: จะสม
4: ัครจีบเลยสมัครจีบเลยก่อนใช้จะมาชิวมาก่อนหาชิวมาโนถัดจากนั้นเนี่ยบาบูมุจนะปะเทมุรปางจักวยออบินาเลมุลมาทาวยามุจทําเดยามุจตละเลบาบินาพุจบยานีวรสปจิงพุจบยานีวะบาร์บรสตมาทายวยาเย
7: อจิตมาลกีโอพระวันคริสต์จิตาดขนาดนี้สนานะ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนเราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานบักกะดีถ้าบ่มีฐานบักคูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ในผู้สูงอายุไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตรงนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยว

เหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นคามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นคามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่าง
1: เงี้ยสีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: ูกเขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: ไม้ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมมะม่วงสันมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
4: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
3: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
3: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
3: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
3: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
3: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบีบน้ำออกบีบแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี
0: ้สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม่
1: ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแดงบันดาลใจให้เขา

0: พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ย

0: อันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
1: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
0: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
1: ต
0: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
1: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
1: มีในนี้ด้วย
0: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
1: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคําที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างงี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
1: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220ประสีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
1: สีพวกนี้
0: ค
1: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูของสบาท
1: ชมพูของสบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนลก่อน
1: อ๋อค่าคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติละกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
0: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวลูกนะครับก็คือในนี้ก็สมมุติน
0: ี่
1: ผสมแล้ว
0: สีเหลือง
1: จานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆอันน
0: ี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช
1: ่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี tool อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Thai Tone อยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะไปได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอชของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วย มันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหา

ตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาละกะตานังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

สุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิ

พระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพ

ดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุข

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็น

ประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามัตตกะภัตต์ในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทาน

0: นั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเป็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวร มีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงไม่ใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได
1: ้อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตราอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะ

สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดไดย่าค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคุณลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่สองทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่สองทำหน้าที่เป็นสระค่ะ

อโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะอโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำอโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะอโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตทอถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือทอถุงหรือทอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององัวใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะ
ใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะเพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะ

0: อักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเงือปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เงือแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนม้าแปนม้าคำนี้จะงงชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
2: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างเด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลาย

0: บ่
1: บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
0: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
1: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
0: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
1: ่ค่อยต้องการเครื่องใส่ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
0: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
1: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
0: ้ค่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
1: ได้ได้ค่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วค่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
0: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ
1: ่ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
0: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได
1: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
0: ่300,000กีบเจ้า
1: แพงแท้
0: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
1: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
0: ่ถ้าบึดหนึ่งค่อยคิดไรก่อนทั้งหมด215,975กีบ
1: หลุดแดได้บ
0: ่คันสั้น215,900กีบเด้อ
1: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไม้ค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะ คำว่าบอบอนะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบอท่านต้องการหลายบอแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอาใหม่อีกครั้งนึงนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
3: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาทเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวก เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูด

ตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒธนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้ง2ช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที
1: ่
0: เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: น
1: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
0: เขีย
1: นของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: เ
1: ป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขีย
1: นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชาติชายรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
0: ไม่ต้องแปล
1: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับ ปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
0: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
1: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำ
0: ครับใช้ในเรื่องการทำงาน
1: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
0: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
1: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
0: อย่างสมบูรณ์
1: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
0: มีเป้าหมาย
1: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
0: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่าอาเซียน Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่1แนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Trade การค้ามันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นบาวริงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นบาวริงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าว ราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยนะก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับ เราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหัดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูก
0: ให้เข้ากับแต่ละแห่งนะ
1: ครับใช่ให้เข้ากับตลาด
0: ครับนอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากเปิดประเทศอย่างเต็มที่มา 2-3 ปี

0: และเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับรวมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อไงโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่ คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิปบวกหนึ่งอาเซียนฮึบฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้อนเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้

0: แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
1: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
0: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
1: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
0: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
0: นี่คือตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
1: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซาราวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมน

0: และมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันนึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐบาลมาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่า มาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ

0: ึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: Bangkok, a city that embraces charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดัน

0: เรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Quán ní rau cho Maria lũ kiểu cặp can thảm ai dụ nên phá xã Việt Nam cắn khắp. Thân bưu chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thảm ai dụ cắn thăm mày nà hả. Chào Việt Nam thảm ai dụ cắn phưa thì chả xã mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phu phu lẹ phu phẳng đai nà khắp và rau quân chả liếc khá và lại lẹ khá quân chả เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละสิบขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000 1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น100,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะ
นำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยไฮเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปี

นะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองค์บาวเงียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเงียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหายนะครับขนาดหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโสยถ้ายังไม่มี

0: นะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโอยนะฮะพร้อมกันโอยโตยก๋อซาดิ่งโอยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะเอ็งเหลยเวอเจือเอ็งเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวเอ็งแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโอยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโอยโตยเหลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออดายหอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอะก่อนแอมแอมเบาเยวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออะแอมก่อหมดแอมใจแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอะ
2: เบิ้ง
1: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
1: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
1: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
1: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
1: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
1: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
1: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
1: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีมากมายเลย
1: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือใน ละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
1: ะครับ
0: ตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะงั้นเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมวัดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
7: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
8: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
9: ได้สิเราไปดูกัน
7: ก็เลยมาเรียนสายครับ
6: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
10: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอ้오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: อ๋อก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ
0: า
1: ปูตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะยองฮาปูตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไห
0: ม
1: 같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซี่คือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยุพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันยุกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะ
0: แ
1: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซ์มันนัดกันยุโอดีคือว่าที่ไหนเอซ์คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นโอดีเอซ์มันนัดกันยุ
0: โอดีเอซ์มันนัดกันยุ
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ์มันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ์มันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื
1: ่
0: น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ์มันนับสิดาพารากอนเอซ์มันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ์มันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ์มันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอซ์มันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요폭간뭐라이니까แล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: 내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일นั้น토요일에만납시다ต้องใช้ด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอ오늘만납시다내일만납시다แต่ว่า녹자오늘내일วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะ토요일에만납시다แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสีตา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสีตาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสีตาใช่ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กาย
0: บอกให้กาย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: ของใช้กับผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้กา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอให้กาย
0: ใช่
1: บอให้กายทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอให้กายเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันเถอะคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันเถอะกาแฟเลยมาชิบซิดาคอฟฟี่ล์มาชิบซิดานี่เปรี้ยงคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซิดาถึงซานฮับซิดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ะับซีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะับซีดา
0: พาดาเอ๊ะับซีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันคร
1: ับ ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้ับซีดาตุนซีฮังกูเก้ับซีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자여러분안녕히계세요다음에또만나요
0: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับThank you.

0: ันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายง
1: านเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를타요แล้วลงที่สถานีแพทย์ไทยแพทย์ไทยยกเอโซเดเรียยก
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานะ
2: นักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มี
3: เจียวเรียวครับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะฮะรอสักครู่ครับ
2: ยาวมาก
3: Happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
4: Okay, actually, this store is new store.
3: New store. New open.
4: New opening is yesterday.
5: First stall in Asia.
3: Oh, first?
5: First stall in Asia.
3: Oh, that's why so many
4: people.
3: Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเขียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: ประเทศสุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อ๋อเอ๊ะอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป

0: ปโลโกนะครับเรียกว่าโปโลโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
1: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุกลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คุรุปุก
1: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุกเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
0: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนต์กำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
1: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่ปลาป้อนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you terima kasih
1: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: เหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้
2: ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลายืนนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1 ปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทของเงินไทย3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็คงเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะครับเออพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮิโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลข1 Number 1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: คนนี้มีนิ้ว2 อันนะผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาครับก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาเออขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ตัวเดียว20,000 รูเปียประมาณ70 บาทต่อคนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
0: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าเป็นภาพที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยละกันนะคะ

0: ขามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชูชูถาวรหรือปุ้ยนะคะ
2: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
2: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
2: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
2: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
2: โ
1: อ้ค่ะ
2: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี

0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี่นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
0: ใช่สวาซิแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือก
0: ็แอดสวาตินี
1: ก็เหมือน
0: แอดสวาซีแลนด์
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จอธิบดีอิมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้เคยยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่ ามาฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ1คนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเนาะ
1: คนนั้นก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปกรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ติดภารกิจราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังละกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงในฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออีกอาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: ติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามา give some fact ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่

0: มาชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กริชมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันด้านะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันด้า
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
1: น้อย
0: ๆแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้าดีกว่า
1: พ
0: ี่
1: ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
0: ขอ
1: บค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักรกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกริช
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กริชน่ะช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่ว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคน และถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากร

0: าแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี
0: ่ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ใช่ครับก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: คร
0: ับผมใช่ครับเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศ

0: 多是吧？都马来西亚，这个拿钱的拿着马来西亚拿马来西亚吧。啊，那那个，啊，都过来有么多？都马不来住啊，马来西亚。
1: And the verb to talk about future plans.
2: เรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
3: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
2: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
3: ต
2: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
3: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
3: มีในนี้ด้วย
2: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
3: ์
2: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
3: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
2: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
3: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
3: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
2: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
3: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
2: ตอนที่จัดนี้ที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
3: สีพวกนี้ค่ะ
2: ครับ
3: เวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
2: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบาท
3: ชมพูหงส์สบาทนี่คือชมพูแบบ
2: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
3: เท้าของหง
2: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
3: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
2: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันโปรตีก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
3: อาจารย์ใส่ยังไง
2: คะแนลก่อน
3: อ๋อค่าคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
2: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
3: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
3: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
2: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร
3: ์
2: นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
3: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
2: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่น

0: มคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาแล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพเนี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆอ
0: ันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั
1: ้ยใช่คอนเซ็ปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช
1: ่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไททวนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไททวนนะครับมันก็จะทำให้คุณไททวนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ะที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอชชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอชที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็น

สวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทยโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทยโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้ชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะ

0: ับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนเรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบ
พูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่ว

มีความเห็นผิดไปจากทํานองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทําอะไรเราก็จะทําอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทําจึงตรัสว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทําบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทําบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้า

0: ในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าก็ได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไปใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
1: แบบนี้
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆ
1: คร
0: ับ ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองและนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
1: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
0: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่าหนึ่งศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับ สรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกัน

0: เพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โอ
0: ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา
1: อ
0: ินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเ

0: เตรเลีย
1: ทั่วโลกครับ
2: ค่ะ
0: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
2: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการเรื่องนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากแล้วนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะ

0: ในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
0: ดูหนังโอซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I'm

0: mean
1: oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่ไม่เราไม่บอกgood morning เราพูดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศ
0: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
0: ร
1: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
1: มีน้ำใจมากมาก
0: มีน้ำใจมากมากครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่

0: ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด
0: ้
1: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: oh,
0: อร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้ายอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
2: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได้
0: แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่

0: แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
0: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
0: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่ๆแล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
0: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
0: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ย

0: ตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
0: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอย่าสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
0: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
0: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
0: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
0: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชียวล่ะ
0: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
0: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
1: ที่ไหนเหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์ปีนังในฐานะนิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
0: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อะ
1: อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกาว
0: สลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
2: สลามาติงกาวมาเลเซีย